0: กองกำลังสวัยกาปี CDP ตะกันจรอกสมทมกขนมบริกาเพลเนวีจอยุตสานิในแต่ปันตอแกงสตาโดยสาจำลูกหนึ่งมาชมบบีตามขยุบรรดาลักคันตังนุรูมินสหรัฐอเมริกหนึ่งเอรังสำหรับบานไก่ปรอมปริงบัดบัญชบัญบังเกิดบานบรรดาตำหนักตำนองเขียวมวยเพียกีเอรังหนึ่งกำรัดกำเรียมกุมหายเนิบจรอกสมทมกตรกัดบันทอยประสินบานหลักคันแข็งเลอเติร์บบานบกปิ้งกองกำลัง CDP อาจจะรวมขนมกาปอสำอาดมีนขนมตึกนังกาปีนในวีเป็นกิจกรรมหลักคันแดนบานเรียบรอบแข็งเลอบานลึกเลิงโดยรัฐมนตรีกระทรวงกาปีเจียจปนซินจิโร่โคอิซูมิขนมเกย์ประชุมออนไลน์ในบรรดารัฐมนตรีกาปีเจียดได้ดักนอมรวมโดยอังเคลนังบารังกาปีประกาศดาลแคอุสพีดับใบปีพิกษาอมปีเปสกากรรมปะหุชีตขนมกาเทเนียสเรพีบเนียเวียจ้อนเนยจรอกสมัตโฮมบขนมฝักประกวดวอนกุบปีปอนมะเพยประมุยอาจญาทออเมริกกำปองจำรงวิทยานกาคลัมเมิลหนึ่งบังกาจำงือเรียตบัตดับใบกาเปียปฏิกาประกวดแดลมาเตปริงหนึ่งตักตีนนักคอมโทรรอบเลียนเนกมะปีจำวิงปีพบโลกการเงียเรียบจำนี้กำปองประประตะขนมบริการนักจำเนียงสกขาพิบาลสาธารณะเจจรันปรวยบารมอมปีฮานิภัยในการริจริลาจำงือฉลองเนื้อขนมปฏิกาเมียนมนุษย์จูบจุมเคลียอย่างจรันเชียบพิเศษเนื้อเปลดแดลจำงือเอโบลาเนื้อแต้บันตอประตุกลังเนื้อขนมดำบอนมวยจำนวนในแอฟริกาดันให้จำนวนการในกระจำงือกันจรันเนื้อสหรัฐอเมริกบันตอกันลังวันกุบชนำปีปอนมาภัยประมุยหนึ่งประปรตเตอร์เนคนมตีกรมจำนวนดับมุยระบาสหรัฐอเมริกนำโนมีนกรมจุมเรจิตจำนวนสามสับประมุนนำจำนมแซสับประใบกรมเดลโจรุมหนึ่งบอจุมรุมหรือฝึกหัดเนเลตึกใดอเมริกนำอ้อยมีนเนกคอมตรออันตรจิตอย่างเจริญกอกหนึ่งสำหรับกันตีนี้นำระยะเปลเจริญสัปดาจบจบนี้จำปูมุกกาปรวยบารมตังนุมัชฌิมณฑลกรบกรองนึงบังการจำเงือสหรัฐอเมริกา CDC กำปองดักปงรีประปอนคลัมเมิลจำเนียงพิเศษสำหรับบำราดอลปฏิการนี้รวมตั้งดารังตนในตามด้านจำเงือเรียดบัตรดักโดยเล็กมุ้ยดำใบช่วยดอสถาปันสกาพิบัลนึงธนกรอดไอทเวอร์ปัจจุบันอภิบบานยังโรฮะนึงฮันิภัยเดียดได้เกิดเมียนหลัง
1: องค์การสหประชาชาติบานประมิ้นมหาสมุทรเลอปิภพโลกกำปองประชมเจมวยวิบัติมวยทั้งไงกันแต่ทวนทงโง่เตรียมตีสกรรมเพียบันต้นจำปวดตรงตรีตูเต็งปิภพโลกการประมิ้นบานเลิกลางขนมระบายกาเวดำไลมหาสมุทรปิภพโลกเลิกติบัยระบบองค์การสหประชาชาติและตะพอลกาสราวจริโอปรามฉน้ำดาวเมียนกาจะรวมปีเนวิทยาศาสตร์อันตรายชาติประมวยโรเนរបាយការណ៍បានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់មួយថ្ងៃកាន់តែកាន់ឡើងរបស់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកង្វះបរិស្ថាននិងទាញយកជលផលហួសកម្រិតចំពោះមហាសមុទ្រដែលគ្របដណ្ដប់ជាង 70% នៃផ្ទៃដីភពផែនដីសីតុណ្ហភាពនិងកម្រិតទឹកសមុទ្រនៅតែបន្តកើនឡើងខ្ពស់ផ្ទៃទឹកកកមានការថយចុះខណៈពេលប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសមុទ្រជាច្រើនកំពុងខិតជិតទៅរកឬបានឈានហួសកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិសង្កត់ធ្ងន់មហាសមុទ្រជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជីវិតរស់នៅលើភពផែនដីប៉ុន្តែសុខភាពនៃប្រព័ន្ធកំពុងរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រូវការសកម្មភាពរួមគ្នាជាបន្តពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
2: ប្រិយមិត្តបានតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងសប្ដាហ៍នេះសូមជូនពរប្រិយមិត្តមានសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងសុភមង្គលសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
3: បាយយឺតឡា16 giờ